一路一直看别人路一开，根本脱马。กันตีลฮาลสรุนเอาสมรองทุ่มกับเชราะเบาขยมไอ้กอมสมนอดอนตึกดอนสรกบารายรถตึงดำใบดอลกมวนซอจักบันแลแอพซากมปงทมอกันชนังมาสลอพซากมปงจามบองปะฮกไอชโรยอัมปลมดบองอัมปลดอลปรายกดามาบองตึกตรีบีชิงไอบองชรามมาบองขยองกดามภูมิกบาลโปดอลเลิกมาซีซีนวีลริงติจะเชิงทมิงพนมโบโกตะเกพักน้อยสังแกะป้อรถตะพักตะทนาวชูสรกอเมริกัง